ก็ฟังเพลงแรกนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันนี้วันเสาร์เราก็ให้ฟังแบบฉบับของลูกทุ่งลูกกรุงเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงสตริงเก่านะฮะสำหรับวันเสาร์เราเปิดกว้างให้กับทางด้านของคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงโดยประมาณเหมือนเดิมครับเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมหรือจะเป็นเพลงไทยสากลยุคเก่านะทั้งทูลทองใจสมยศทัศนพันธ์และอีกมากมายมากหลายนะครับรวมทั้งเพลงวัยรุ่นย้อนยุคกันกับสตริงเก่านั่นแหละเรียกว่าเป็นวันเสาร์นั้นเรานำมานำเสนอคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเหมือนเดิมครับในเวลา17นาฬิกาจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสูวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็ทางด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องมาลองดูนะครับที่หมู่5สทิงหม้อสิงห์นครสงขลารายละเอียดค่อยว่ากันรวมทั้งอีกวัน2วันนี้ก็นะครับก็จะเปิดการอบรมแล้วสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับ24 25โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่ขอบคุณไปยังทางด้านของการเกาะยอที่ได้ขอเพลงเก่าเราชอบนะนี่เก่าจริงๆนะครับสำหรับทางด้านเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั่นน่ะซึ่งก็เป็นเพลงของกอวิเศษเพลงหนาหมอกนี้ไม่ใครมีคนคุ้นเคยเท่ากับไทยดำลำพันหรือว่าสั่งคนหลายใจสั่งคนหลายใจนะเพลงนั้นดังมากนะครับในยุค2511-12นะครับสำหรับกอวิเศษนักร้องที่เป็นทหารจากสปป.ลาวในยุคนั้นและชลินธนาครเองก็ไปประเทศลาวไปชักชวนมาทำการแสดงภาพยนตร์เรื่องรักเธอเสมอนะคู่กับพชราชวราชนะครับและก็ทางด้านของกอวิเศษนี่ก็มาอยู่เมืองไทยก็มาร้องเพลงตามห้องร้านอาหารหรือสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆนี่โอ้โหเรียกว่าแฟนเพลงนี่กลุ่มกันเลยทีเดียวครับในยุคนั้นนะโดยเฉพาะเพลงสั่งคนหลายใจไทยดำลำพันแต่ที่เขาขอมานี่ก็คือหนาวหมอกพร้อมทั้งนักร้องหญิงด้วยนะครับนะสุดท้ายที่ประเทศสปป.ลาวนั้นก็เกิดการสงครามกลางเมืองกันนะครับเรียกว่าเป็นฟ้ามืดเหนือเมืองลาวสงครามลับในประเทศลาวนะทางทำให้กอวิเศษซึ่งก็เป็นยศทหารนะฮะก็ตัดสินใจออกลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เสียชีวิตกันไปแล้วนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องราวของนักแสดงนักร้องจากสปป.ลาวในยุคนั้นนะก็เรียกว่าแสดงหนังเรื่องรักเธอเสมอ2013แสดงคู่กับนักร้องหญิงลูกทุ่งเหรียญทองพระราชเหรียญทองคำพระราชทานคือกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์นะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปมาเล่าประวัติให้ท่านฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆอีก2เพลงครับแม่ไม้รำพันคิดถึงรวงบนไพรลูกราชบุรีเย็นจิตพรเทวีก็เป็นเพลงลูกทุ่งตามคำขอของการกอยอหลังจากฟังหนาวหมอกของกอวิเศษนะครับกับนักร้องหญิงที่ชื่อว่านางสาวมริวันนะครับก็ขอบคุณไปยังการกอยอนะครับฟังต่อกันไปหรือคุณจะขอเพลงเข้ามาครับเหมือนเดิม0843002556094-356-3991มาถึงแม่ไม้รำพันยินจิตพรเทวีลาแห่งเมือง
ทางด้านของอีสานนักร้องดังในอดีตที่อาจารย์สมทุมไผ่ลิมบึงเป็นผู้ให้เด็กสาวจากอำเภอแวงน้อยมากลายเป็นนักร้องโด่งดังนะครับสำหรับทางด้านของตำนานเย็นจิตพรทีวีนั้นนะใครๆก็รู้จักกันดีคิดถึงทุ่งลุยลายปัจจุบันนี้ก็มาอยู่กันทางภาคใต้แล้วนะครับก็มาฟังเพลงที่การเกาะยอคอเข้ามาแม่ไม้ลำพันธ์และก็คิดถึงรวงมนไพรลูกราชบุรีครับ

คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับเป็นเพลงจังหวะรำวงดาวพระศุกร์ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่ฟังกันนั้นก็คงจะเป็นยุคแรกๆกันล่ะซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482นะครับมีคุณเชวดีช่วงวิทย์คุณวินัยจุลบุษปะที่มีชื่อเสียงพอรู้จักกันบ้างนะครับก็คงจะเป็นวรนุชอารีศรีสุดารัชตะวันอาจารย์นพดลชาวไร่เฮินแล้วก็ยังมีลุงฤดีแป้งผ่องใสอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับหลายปลายยันยงเสลานนท์ลาทีปากน้ำนี่ใครร้องนพดลชาวไร่เงินนะครับต่อมาปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคที่ยุคกลางก็ยังมีครับอย่างยุคดาวรุ่งพรุ่งวันนี้นะครับก็เรียกว่าแต่ละรุ่นแต่ละยุคนั้นก็มาสานต่อกันนะในเพลงที่เป็นเพลงเทศกาลบ้างเพลงที่เป็นรำวงลื่นเริงประจำจังหวัดเพลงประจำจังหวัดต่างๆหรือว่าจะเป็นเพลงที่เต้นรำมากมายทีเดียวนะครับสุนวงสุนทรภรณ์นี่ก็เป็นตำนานแบบฉบับของสุนทรภรณ์ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับสำหรับที่ฟังผ่านกันไปแล้วยังติดข้างงานเพลงคุณลำโขงนะของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์โดยท่านอาจินปัญจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์นะครับสำหรับเพลงคุณลำโขงซึ่งอยู่ในชุดนี้มีทั้งสาวตางามและก็เพลงคุณลำโขงและก็ยังมีสองสามเพลงนะครับท่านอาจินปัญจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เดี๋ยวจะได้ฟังกันตามคำขอพร้อมทั้งกลิ่นโคลนสาบควายต้นฉบับนะครับเพลงนี้ก็บทประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันต้นฉบับชาญเย็นแขและมีนักร้องหลายท่านหลายคนมากมายเด่นๆนะครับได้ร้องเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยมาฟังกันมาครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงกันไปแล้วนะฮะในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันเสาร์ดีๆสบายๆกันนะครับเย็นแดดลมตกเย็นย่ำยามสนธยากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่สมัยขาสวิตบางนาสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกคลัชเบรกนังเบรกสันพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้โดยช่างสมหมายบริการเป็นกันเองนะครับสำหรับหานบริการอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยต้องมีก่อนนะครับเซฟตี้เฟิร์สความประทานดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางลานสงขลา0813574245ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการในครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางผ่านเข้ามานะครับสำหรับทางด้านของรีสอร์ทสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะครับเอียงออกมาลองเลกันได้ครับที่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครสงขลากับรีสอร์ทที่อาคารสีเขียวสดใสสบายตาด้วยวิวธรรมชาตินะครับให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่ใกล้ๆสีแยกพร้อมสิงห์นครสงขลานะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพักกันได้ที่สุทาชาเล่รีสอร์ท083ขออภัยครับ0883578702สบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ผู้ที่เดินทางต่อหรือว่าจะค้างแรมไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันผู้เดินทางมีกิจธุระนะครับค้างคืนบริเวณนี้แนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาวหมู่5สถิงหม้อสิงห์นครจากสี่แยกสานาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรนะครับมีทั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำนะครับเฟอร์นิชและก็
บริการตลอด24ชั่วโมง0883958702ครับพร้อมตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นกาแฟครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังอยู่ซอย14ลาดหยุดทิ้งบ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาแต่ก่อนอื่นก็ต้องใกล้จะถึงเวลาที่จะอ่านโอท็อปของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเริ่มวันที่24-25มิถุนายนนี้ครับพบกับเวิร์คช็อปที่เข้มข้นทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุน24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่สมัครได้ที่ LINE @otod3 ไม่ควรพลาดนะครับเตรียมเอกสารสมัครไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะนะก็เรียกว่าไปพบกันในงานนะครับตามที่สปอตของสถานีได้ไว้แล้วกิจกรรม2 วันจัดเต็มพร้อมให้ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้น

โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีฟ้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ขอบคุณไปยังทีมงานของหนุ่มบ่อเตยนะครับฟังกันอยู่ที่บ้านบ่อเตยตำบลหัวเขาเมื่อวานบอกว่าฟังยังไม่ได้จบครบกระบวนวันนี้ก็ขอเข้ามา4เพลงได้ฟังลวดกระหล่ำสำหรับรักทรมานพบรักที่หัวลำโพงและผลงานของครูสุรพลที่จะรอฟังกันอีกสักครู่หนึ่งสองเพลงนะครับรำเกี้ยวสาวกับเสน่ห์สาวเวียงพิงขอบคุณที่ติดตามรับฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดไปจัดเต็มนะครับสำหรับวันเสาร์นั้นเราเปิดกว้างมีเพลงของลูกกรุงก็มีสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับ0843002556093563991ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์โรงไม้พนาพันธ์และทางด้านของรีสอร์ทสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดใหม่เอ็มอองมาลองดูได้ที่หมู่5สิงห์นครใกล้ๆ4แยกละพร้อมนะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทรวมทั้งโครงการดีๆที่เริ่มตั้งแต่24-25มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามานะครับกับ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าก็มาว่ากันต่ออีกสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็มาฟังเพลงตามคำขอของทีมงานบ้านบ่อเตยกันก่อนครับติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงของครูสุรพลสุภเจริญนะครับเสน่ห์สาวเวียงพิงเพลงที่2และรำเกี้ยวสาวก็มาเหมือนเดิมจากบ้านบ่อเตยตำบลหัวเขานะครับมอบไปกับพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาด้วยน้องแจ้น้องทําช่างยุทธน้องดําน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินพี่กรบ้านบ่อเตยหรือว่าจะเป็นผู้ฟังฟังอยู่ทาง FM VR Radio 88.75 เราก็ไม่ว่ากัน

0: คนแขนซ้ายลายมังกรสร้างตำนานผู้จากไปกันแล้วในเพลงพ่อค้าตลาดนัดนะครับชีวิตก็จะต้องไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะเรียกว่าตลาดนัดมีอยู่ทั่วไทยยิ่งตลาดใหญ่ๆมีกันทุกวันแล้วครับเวียนวนไปเขาเหล่านั้นก็มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าจะเป็นผลไม้ผักพ่อค้าตลาดนัดบางคนก็ต้องวิ่งของสดหรือบางทีก็ตลาดไทยตลาดใหญ่มาต่างจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ฝากไว้กับการเดินทางรถยนต์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความปลอดภัยกันไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สเครื่องหมายของหลักของความปลอดภัยนะเรียกว่าเป็นกฎข้อแรกกันเลยทีเดียวนะครับกฎจราจรเป็นกฎของความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาผ่านครึ่งชั่วโมงเข้ามานะครับสมหมายคาสวิทตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านหานซ่อมเครื่องยนต์หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้ครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามที่0624565556สมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์0813574245ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลามีอะไรรถยนต์มากมายนะครับแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อกับทางด้านของรีสอร์ทสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงหม้อนะครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาสุทาชาเล่รีสอร์ทวิวธรรมชาติอยู่ใต้ดงตาลตะโนดนกร้องสายลมต่างๆเหล่านี้ความเป็นส่วนตัวนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพัก0883958702ที่สุทาชาเล่รีสอร์ทไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจากสี่แยกศาลาพร้อมเปิดบริการ24ชั่วโมงที่สุทาชาเล่รีสอร์ทมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังไว้อ่านรออยู่ข้างหน้านะครับสำหรับผู้ที่เดินทางหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันที่มาจอดเทียบท่าสิงหานครจะมาพักค้างคืนชั่วคราวนะครับก็แนะนำสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีนี่แหละครับที่จะถึงที่24-25นี้สำหรับโครงการดีๆกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าในโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆสมัครได้ที่ LINE @otod3เอกสารก็มีผู้ที่มีอยู่ในกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนได้เลยนะครับเกษตรกรรวมกลุ่มกันจะเป็นหนังสือจดทะเบียนกลุ่มก็ได้ภาพสถานประกอบการก็ดี1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองนะครับสำหรับ สปอร์ตของเรา
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อต3

0: ก็มาฟังแบบฉบับของลูกทุ่งกลุ่มไทยวาไรตี้กันนะครับสำหรับไม่รักไม่ว่าและก็เพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ของดาวใจไพจิตมาลองแก้ทางด้านของยอดรักสลักใจไม่รักไม่ว่าเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของในรายการทาง VR Radio 88.75 เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในวันเสาร์ดีๆอย่างนี้นะฮะอยู่ในช่วง10นาทีท้ายสุดท้ายที่เราจะได้ฟังเต็มอิ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะฮะไปจนถึงช่วง1ทุ่มก่อนข่าวภาคค่ำทาง VR Radio 88.75 โมงเย็นเป็นต้นไปขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับต่อจากสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาก็มาที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อะไหล่รถยนต์มากมายนะครับแล้วก็โรงไม้พนาพันธ์บ้างเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311435 7ส่วนใครที่ต้องการจะเดินทางมาอำเภอสิงห์นครต้องการที่พักไม่ว่าจะเป็นค้างแรมหรือชั่วคราวนะครับมาตรฐานของที่พักต้องสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องมองเลมองสบายสบายเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับเส้นทางของการคมนาคมพร้อมทั้งไม่ไกลไม่ไกลจากตลาดสิงหานครนะครับสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่พักผ่อนเต็มที่เดินทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติที่มีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณนี้แนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกศาลาพร้อมประมาณ300เมตรนะครับไปเห็นสีเขียวแต่ไกลสะอาดตานะครับวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวสูงเรื่องในความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพัก0883958730สำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทมีเฟอร์นิเจอร์ในห้องพร้อมนะครับจะชั่วคราวหรือค้างแรมเปิดบริการเป็นกันเองเอาละครับขอบคุณไปยังโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า25มิถุนายนนี้นะครับ24-25พบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรวมกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะครับมาสมัครกันได้เอกสารหลักฐานหนังสือจดทะเบียนกลุ่มรายงานการประชุมของกลุ่มรายชื่อสมาชิกภาพสถานประกอบการหรือร้านศูนย์ซ่อมเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับสมัครได้ใน LINE แอดของ OTOD3 กับ1โครงการ1ตำบลดิจิตอ1โครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า24-25มิถุนายนนี้โรงแรม New Season Square หาดใหญ่นั่นเองครับผม
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสรายได้ส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otot3